มลิขิต10ลูกประตูจากน้ำหนัก120ปอนด์เป็นฝ่ายเงินสำหรับมวยคู่นี้คมลิขิตต่อนักไอคมลิขิต3ปอนด์เมนที่เป็นว่ายปลาเมย์ไอคนเป็นเบรคคนคมลิขิตต่อที่ทักษ์บริบาลเป็นมอนิกมอนิเลนเป็นยิงลาวไอเอ็มบลูมอนคมลิขิตเจ็ดลูกประตูเป็นมอนิกมอนิเลนเป็นยิงลาว